จิมซ่าคุณฟานิซานโดมเมนันดิกาคูลูกาเจฟฟรีย์ออสบอร์นเฟมิลี่วีโกนาคีปดิสเฟมิลี่งูสกัด326นี่เดลฟานิซานไงโอเคอิมลินเดียร์โนมิงันจานเกสต์ที่จะรับบทจิมซ่าเจฟฟรีย์ออ